0: ึงเลยแม่รู
1: ้ก่อนหน่อย
0: ตึงตึงตึงตึงตึงอยู่แรงยังแม่
1: อย่าเยอะหน่อยอย่าเบสมา